าที่เรียนนี่ครับดูว่าเดี๋ยวก็ไปเสียสุขุมนะครับโอ้ยนะครับดูแล้วI'm gonna go to the hospital.